0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ200ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้ นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
5: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
6: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนชขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
1: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 16 เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีมาริชโยรายงาน
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์โชอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเชรัตสกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลเชรัตสกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิง ีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลรดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณ

0: 18:13 น.
1: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
9: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่เท่าคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย

0: ตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถ

0: โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตรี076239116 0818953217
1: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
2: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
1: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
3: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วหน้าเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส0762634044

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: หมอเชนมาแชร
5: ์ทำไมหมอเชนถึงไม่ยอมขายทุกเคสหลายคนนะครับคิดว่าเดินเข้าคลินิกหมอเชนขอทำนู่นทำนี่หมอก็น่าจะทำให้แต่ความจริงแล้วนะครับคนไข้ที่ผมปฏิเสธมีมากกว่าที่หลายคนคิดไม่ใช่เพราะว่าทำไม่ได้นะครับแต่เพราะสิ่งที่คนไข้เลือกทำไม่จำเป็นครับบางคนควรเริ่มจากการดูแลผิวมากกว่าฉีดฟิลเลอร์บางคนควรยกกระชับมากกว่าการเติมเต็มบางคนยังไม่ควรทำอะไรเลยเพราะการรักษาที่ดีนะครับไม่ใช่การทำให้เยอะที่สุดแต่คือการทำสิ่งที่เหมาะสมและเท่าที่จำเป็นครับ
4: หมอเชนมาแชร์
6: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: ได้ 905 FM

0: าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
1: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างวาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
3: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
1: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรนี่คือธรรมอันเป็นนิรันดร
2: ์เมตตาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอหรือการยอมให้ใครเอาเปรียบแต่คือการหยุดไฟก่อนมันลุกไหม้อยู่ในใจเรา
1: เมื่อเขาส่งความโกรธมาจงใช้สติวางขอบเขตเพราะการตอบกลับด้วยความโกรธมีแต่ทำให้ความทุกข์เดินทางต่อโยมให้อภัยได้โดยไม่ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมเมตตาผู้อื่นได้แต่อย่าลืมเมตตาและปกป้องหัวใจตัวเองเพราะใจที่ไม่ผูกเวรคือใจที่เป็นอิสระ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: รูขุมขนกว้างเกิดจากได้หลายปัจจัยค่ะทั้งความมันการอุดตันความยืดหยุ่นของผิวหรือผิวที่เสียคอลลาเจนไปหรือแม้แต่พันธุกรรมจึงไม่มีวิธีใดที่ทำให้รูขุมขนหายไปอย่างถาวรแต่สามารถดูแลให้ผิวเรียบเนียนและมองเห็นรูขุมขนน้อยลงได้การรักษาเหมาะสมต้องดูที่สาเหตุก่อนไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ตามกระแสเพียงอย่างเดียวนะคะใครอยากปรึกษาก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ณัชชาคลินิกค่ะ
4: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: ต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight กับปันๆนะครับอ่ะวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับ 8:00 ถึง 11:00 นะอยากฟังเพลงไหนส่งมาบอกปันๆได้เลย ID Line 905 FM นะฮะ
1: Morning Delight

0: friends with matching scarves.
1: Did you know?
2: Did you know? Did you know?
3: Did you know วันนี้นะครับรู้กันหรือไม่ว่ายุงเนี่ยเขามีฟันด้วยนะครับเรานึกว่ายุงเนี่ยจะมีแค่ท่อดูดเลือดเรานะจริงๆแล้วยุงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีฟันด้วยนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับปากของยุงเนี่ยครับถูกออกแบบมาแบบโหดกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าในปากแหลมๆของยุงเนี่ยไม่ได้มีแค่ท่อดูดเลือดเฉยๆนะครับแต่ว่ามันมีโครงสร้างคล้ายกับเข็มหลายชิ้นเลยซ้อนกันอยู่นะครับแล้วก็ในบรรดาเข็มพวกนั้นเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นเหมือนฟันจิ๋วๆเรียงกันอยู่รวมแล้วเท่าไหร่รู้ไหม47ซี่47เข็มด้วยกันนะครับซึ่งเจ้าฟันเล็กๆเนี่ยนะครับ47ซี่เนี่ยเอาไว้ใช้เลื่อยผิวหนังของเรานี่เองนะเอาไว้เลื่อยผิวหนังเราโดยเฉพาะครับตอนที่ยุงกัดเนี่ยมันก็ไม่ได้จิ้มแค่แบบครั้งเดียวแล้วก็ดูดเลยนะครับแต่ว่ามันจะใช้ฟันเล็กๆ47ซี่เนี่ยค่อยๆเลื่อยค่อยๆแซะผิวเราทำให้เกิดรอยแยกเล็กๆระดับไมโครนะครับแล้วก็ค่อยๆเสียบท่อดูดเลือดลงไปอย่างช้าๆครับซึ่งเราเนี่ยจะไม่ได้ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่หรอกอาจจะตอนแรกๆเนี่ยยังไม่รู้สึกนะเพราะว่าระหว่างที่เจ้ายุงเนี่ยกำลังเลื่อยผิวเราเนี่ยนะครับมันจะ

ปล่อยน้ำลายพิเศษออกมาด้วยนะครับซึ่งน้ำลายนี้แหละนะที่จะทำหน้าที่ช่วยไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วก็ช่วยกลบสัญญาณความเจ็บปวดของเรานะครับไว้ชั่วคราวนะทำให้เราเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีตอนที่มันดูดเสร็จแล้วนะครับบินหนีไปแล้วเหลือไว้แค่ตุ่มคันยิบยิบให้เราเนี่ยนั่งเกาแบบนะแบบปวดใจนะแล้วก็ทำให้เราคันนะฮะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่เราคันเนี่ยไม่ได้คันเพราะว่าแผลที่เราโดนเจาะโดยฟันเล็กๆแล้วก็ท่อดูดเลือดของยุงนะครับแต่ว่าเป็นเพราะร่างกายของเราเนี่ยแพ้โปรตีนในน้ำลายของยุงนะที่มันใช้บล็อกแบบเหมือนเป็นยาชานะบล็อกไม่ให้เรารู้สึกตอนที่เขาเจาะเราอะไรเงี้ยนะครับผมระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการตอบสนองนะกับโปรตีนในน้ำลายของยุงนะฮะบางคนอาจจะแพ้เยอะเลยบางคนอาจจะแค่คันนิดๆหน่อยๆแพ้ไม่เยอะนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหแผลเยอะบวมแดงคันเยอะมากนะครับคันอยู่หลายวันนะฮะก็นี่แหละนะเรื่องราวของยุงที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโหดเหมือนกันนะเขาไม่ได้มีแค่แบบปากแหลมๆที่เป็นท่อดูดเลือดอย่างเดียวนะถ้าซูมเข้าไปแบบซูมเยอะๆเนี่ยจะเห็นว่าเขามีเข็มเล็กๆที่เป็นเหมือนฟันเนี่ยถึง47ซี่เลยอันนี้เป็นความรู้นะฮะที่เอามาฝากกันในช่วง Did You Know วันนี้ฮะDid you know? Did you know?

สำหรับในช่วงนี้นะฮะ CS Motorbike ชวนทุกคนมาร่วมฉลอง71ปี Yamaha ด้วยกันนะครับกับ Service Campaign หน้าฝนปลอดภัยอะไรลดกระจายนะครับช่วงนี้เนี่ยฟ้าครึ้มๆทุกวันนะฮะฝนตกถนนลื่นเราอย่าปล่อยให้รถเราเนี่ยนะฮะพังกลางฝนเลยนะครับต้องดูแลกันหน่อยนะฮะคนเราเนี่ยยังต้องตรวจสุขภาพตรวจร่างกายรถจักรยานยนต์คู่ใจของเราเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คสภาพเหมือนกันนะครับสามารถนำรถ Yamaha คันเก่งของคุณเนี่ยนะครับมาเช็คสุขภาพหน้าฝนกันได้ครับที่ CS Motorbike เลยครับศูนย์บริการมาตรฐาน Yamaha ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการบริการดีนะ Yamaha แท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับเขาจัดให้ฟรีๆไม่มีกั๊กเลยนะครับตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญพร้อมโปรโมชั่นแรงแซงพายุนะฮะลดทันทีค่าอะไหล่แท้ Yamaha 10% ทุกรายการนะครับลดไปเลยนะย้ำนะลดทุกชิ้นทุกรายการตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโทรจองกันก่อนได้นะครับมี2สาขาในภูเก็ตเนาะสาขาวิชิตสงครามนะครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดชำฉานั่นเองเบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าจะอยู่ใกล้โกซอรี่นะครับเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับนะถ้าเกิดฟังไม่ทันยังไงเนี่ยไลน์มาสอบถามเราก็ได้นะครับหรือทักแชทจองคิวได้นะครับที่ Facebook นะแล้วก็ LINE นะครับสามารถพิมพ์@CS1Yamaha ได้เลยนะครับ @CS เลข1แล้วก็ Yamaha นะ CS1 Yamaha มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนนะฮะ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ Line ID @nabhacha_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดังฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพิยูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพิยูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพิยูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
1: ้ไอธนาอันดามันถนนศักดิ์เดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
0: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
10: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
11: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
12: ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
11: ให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล
12: ้และใกล้
11: ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
8: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: กันยายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลักจีภูเก็ตปีนี้หลักจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: านไลน์ทีม 9.5FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

สำหรับในช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นของวาเลนคลินิกมาบอกกันนะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนกันยายนครับวาเลนคลินิกเนี่ยเขาจัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับสายโบท็อกซ์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับโปรแกรม MB Tox ครับ200ยูนิตเนี่ยสามารถหารกับเพื่อนได้คนละ100ยูนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับ MB Tox 200ยูนิตเพียง 8,999 บาทเท่านั้นหารกับเพื่อนก็คนละ 4,000 กว่าบาทนะครับหรือจะเป็นโปรวิต้าแรนนะครับงานผิวมาแรงครับดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทนะครับโปรแกรมจูวิลุคส์วอลลุ่มยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ดูแน่นฟูนะครับพร้อมดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc เนี่ยแค่ 9,999 บาทนะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงตอนนี้ที่วาเลนคลินิกเนี่ยนะครับมีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมและหนังศีรษะแบบตรงจุดเลยนะครับพร้อมดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาแน่นมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับแค่ครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็นคอร์สเนี่ยก็จะคุ้มกว่านะครับซื้อเป็นคอร์ส5ครั้งเพียง 37,500 บาทนะครับก็จะได้ฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งฟรีเซรั่มบำรุงผม5ขวดอีกด้วยนะครับยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับกับโปรสุดคุ้มต่างๆจากวาเลนคลินิกนะครับก็ติดต่อแอดมินนัดคิวทาง Facebook Page ได้เลยนะครับชื่อเพจวาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตพิมพ์ภาษาอังกฤษนะ VALENCLINIC นะครับแล้วก็ต่อด้วยภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองครับสำหรับวาเลนคลินิกก็อยู่ที่ถนนขวางนะครับเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองครับ

อย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปวิวสวยๆ สุดอันซีนนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นภาพถ่ายเงินเนินเขานะแล้วก็มีหินแบบประปรายกระจายอยู่แบบกลางทุ่งหญ้านะสวยมากๆแล้วก็อันซีนมากๆไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่ไหนเลยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ฮะ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: 905 All Around วันนี้ปันพาไปที่บ้านวังปรากฏอันซีนอุตรดิตถ์นะครับไปถ่ายรูปกับเนินเขาแล้วก็มีลานหินแบบกระจายนะท่ามกลางทุ่งหญ้าที่เขียวขจีนะครับสายคอนเทนต์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับใครที่อยากจะได้ที่เที่ยวที่ใหม่ที่อันซีนไม่เหมือนใครไปที่นี่เลยนะครับที่บ้านวังปรากฏจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะมาแนะนำนะครับให้กับทุกๆคนใครที่เป็นชอบแบบสายถ่ายรูปนะครับไม่ควรพลาดนะได้รูปสวยๆแน่นอนนะสำหรับเนินเขาหินที่บ้านวังปรากฏนะครับอยู่ที่ตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งทางเข้าเนี่ยอยู่หลังอบต.น้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะสามารถเซิร์ชหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะสำหรับใครที่อยากจะไปที่นี่นะครับเนินเขาหินบ้านวังปรากฏเนี่ยเป็นที่เที่ยวที่เช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็กำลังเป็นไวรัลเป็นกระแสในโซเชียลเลยนะครับเพราะความสวยงามของธรรมชาติที่ดูแปลกตาเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีบนเนินเขานะคุณลองคิดภาพตามนะครับแล้วก็มีหินก้อนเล็กก้อนใหญ่แบบกระจายกันอยู่นะเป็นแบบทุ่งหญ้าเขียวขจีผสมหินที่กระจัดกระจายสวยงามมากนะครับวางแบบเรียงรายกันดูแปลกตาชวนมองนะครับแล้วก็มีลำห้วยน้ำชำไหลให้ฟิลแบบผ่อนคลายด้วยนะครับคล้ายกับลมเย็นๆพัดมาชิลๆนะเป็นอะไรที่อันซีนมากๆนะใครที่มีโอกาสไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ควรพลาดที่นี่เลยนะครับกระแสนิยมของเนินเขาหินบ้านวังปรากฏเนี่ยกำลังมาจริงๆนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่เที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณลุงคุณป้าคู่หนึ่งนะฮะก็คือเป็นพื้นที่ของคุณลุงคุณป้านี่แหละนะอยู่บริเวณทางเข้าคอกควายอยู่ส่วนล่างแต่ว่าส่วนภูเขาหินเนี่ยกรมป่าไม้เป็นผู้ดูแลนะครับทางเข้าเนี่ยเป็นที่ของคุณลุงคุณป้านะครับซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มากว่า30ปีทำอาชีพปศุสัตว์เลี้ยงกระบือนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็มีหลายครอบครัวครับภายหลังก็ได้ย้ายออกไปกันหมดจนเหลือแค่บ้านคุณลุงคุณป้าหลังเดียวนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะแต่ว่าเขาก็เปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวเที่ยวชมได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเคารพเจ้าของสถานที่นิดนึงนะฮะยังไงก็อย่าไปเสียงดังอะไรกันมากเลยนะใครที่จะไปเที่ยวที่นี่นะครับก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเขามีข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆจาก Facebook ประดิษฐ์นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ทำความเข้าใจนะลองเข้าไปดูคุณลุงคุณป้าในใจดีนะเปิดเนินเขาหินบ้านวังปรากฏเนี่ยให้ได้เที่ยวชมนะครับเส้นทางเนี่ยเป็นดินลูกรังนะทางเข้านะครับถ้าเป็นช่วงฝนตกเนี่ยรถเล็กก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะติดลงติดหล่มได้เพราะว่าเคยมีรถติดหล่มด้วยนะครับในช่วงที่แบบฝนตกหนักอะไรเงี้ยนะครับตรงไปเนี่ยครับแถวๆนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำตกให้เที่ยวอีกที่หนึ่งที่บอกไปนะครับใครที่สนใจนะลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้สำหรับเนินเขาหินบ้านวังปรากฏที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

สำหรับในช่วงนี้เราอยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะครับเรื่องของปลวกหรือว่าสัตว์รบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมดแมลงสาบหนูงูยุงไว้วางใจใช้บริการเชียงใหม่เพลสได้เลยนะครับซึ่งเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า20ปีเลยนะครับเชียงใหม่เพลสใช้เทคโนโลยีต่างๆที่อัปเดตทันสมัยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งกับสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ติดต่อไปที่เชียงใหม่เพลสได้เลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะครับมาปกป้องบ้านที่คุณรักจากปลวกและสัตว์รบกวนปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโทรหาเชียงใหม่เพลสเบอร์นี้ครับ076-263-404 076-263-404ครับFound your love, let us go.

0: We will be back.
1: We will be back.
2: New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง
4: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
4: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
6: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
7: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
8: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
6: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
10: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: ทำไมคนที่ชอบให้ชีวิตกลับยิ่งมีมากขึ้นหลายคนกลัวการให้กลัวว่าให้ไปแล้วตัวเองจะเหลือน้อยลงเลยกำทุกอย่างไว้แน่นแต่กลับรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานเป็นบันไดขั้นแรกของความเจริญเพราะการให้ฝึกใจเราให้เลิกยึดติดและเปิดใจให้กว้างมือที่กำแน่นรับอะไรใหม่ไม่ได้แต่มือที่ยอมคลายออกให้ผู้อื่นคือมือที่พร้อมรับสิ่งดีๆกลับมาเสมอสิ่งที่ได้กลับมาอาจไม่ใช่เงินก้อนเดิมแต่คือมิตรภาพ
12: ความช่วยเหลือในยามยาก
11: และความสุขใจที่เงินซื้อไม่ได้นี่คือความรวยที่แท้จริงที่ไม่มีใครมาขโมยไปได้การให้ไม่ต้องรอรวย รอยยิ้มคำพูดดีๆการช่วยเหลือด้วยแรงกายก็คือทานที่ยิ่งใหญ่เริ่มให้ได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยสิ่งที่เรามี
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: by the sea.
1: Delight 905 FM Music by the sea. อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: ข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วอยู่ด้วยกันถึง11โมงนะเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาอีกเกือบ1ชั่วโมงนะครับสำหรับฟังเพลงยาวๆครับแล้วก็นอกจากนั้นนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยแน่นอนนะครับนะสามารถติดตามฟังกันได้จะเป็นสาระเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนอีกสัก1ช่วงนะฮะ
1: Morning Delight
2: Delight 905 FM Music by the Sea

ผิวสวยของเรานะครับดูแลให้ดีขึ้นได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับแต่ว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยอาจจะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปนะครับณพัชชาคลินิกเขาเข้าใจทุกปัญหาผิวเลยนะครับนะปัญหาผิวที่มาพร้อมกับอายุที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงนะครับมีโปรแกรมกระตุ้นคอลลาเจนนะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผิวของคุณโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งแต่ละช่วงวัยต้องใช้วิธีการกระตุ้นคอลลาเจนแบบไหนยังไงบ้างมาดูกันอย่าง

คืนความอิ่มฟูชุ่มชื้นให้ผิวที่เคยแห้งและบางกลับมาแข็งแรงสดใสลดเลือนจุดด่างดำที่เริ่มปรากฏให้ผิวเรียบเนียนสีผิวสม่ำเสมอขึ้นนะครับส่วนช่วงวัย 40-50 ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมาจัดการเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำที่ชัดเจนนะพร้อมยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยอย่างเห็นได้ชัดลดเลือนริ้วรอยร่องลึกให้ดูจางลงเติมเต็มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกนะครับให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยไหนการดูแลผิวด้วยโปรแกรมกระตุ้นคอลลาเจนที่นภชาคลินิกก็จะดูแลให้ได้ตรงกับปัญหาแล้วก็ช่วงวัยของคุณนะครับยังไงทักไลน์ ID ไปได้เลยนะครับที่ ID line @naphasha_clinic ทักไปนัดคิวนะสอบถามปรึกษาคุณหมอได้นะใช้เครื่องมือไหนใช้โปรแกรมไหนยังไงดีกับปัญหาที่คุณเจอนะครับไลน์นะครับมี @ข้างหน้าแล้วก็ NAPATCHAR นะพัชชาแล้วก็ underscore หรือว่าขีดล่างนะแล้วก็คลินิก CLINIC นั่นเองนะครับพบกับพื้นที่ใหม่นะครับที่นภชาคลินิกเขาตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อรองรับลูกค้านะฮะของนภชาคลินิกให้สวยขึ้นกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมอลังการกว่าเดิมที่จอดรถสะดวกสบายนะครับอยู่ใกล้ๆคลินิกเดิมเลยอยู่บนถนนแม่หลวงนะครับเจอกันกับนภชาคลินิกโฉมใหม่นภชาคลินิกเลเซอร์ผิวพรรณความงามครับ

เผลอแป๊บเดียวนะครับหมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะอย่าลืมนะครับเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง11โมงเลยนะครับเจอกับปันปันกันได้รวมถึงในช่วงอื่นๆนะครับก็มีหลากหลายดีเจนะครับจะมามอบความสนุกสนานความบันเทิงพร้อมเพลงเพราะๆและสาระดีๆกันตลอดทั้งวันเลยนะครับที่ 90.5 Delight FM ครับฟังออนไลน์ได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ studiolinemedia1.com ครับแล้วก็คลิกเลือกที่ 90.5 Delight FM ได้เลยนะครับหรือว่าฟังสดๆทางวิทยุก็ได้เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับปันใหม่นะครับ8โมงเช้าถึง11โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อย่าลืมแอดไลน์กันไว้ด้วยนะครับทักทายกันมาขอเพลงกันมาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ ID line 905 FM นะครับไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็เซิร์ชเลข9เลข0เลข5ตามด้วย FM นะ905 FM แอดไลน์กันไว้นะครับนอกจากขอเพลงแล้วถ้ามีกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลปันจะรีบมาบอกทุกคนทาง Morning Delight เหมือนเดิมแน่นอนนะยังไงช่วงนี้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุก

0: ฉลองครบรอบ10ปีหลาดจีภูเก็ตปีนี้หลาดจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
1: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเด็กบ้านบ้านโลเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
5: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
6: เอามันไหมผมต้องเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
7: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
7: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
9: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966-637-9000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ยนต์ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
3: เราเด็กบ้านเราเด็กเลี้ยงวัว
2: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
4: รารินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
5: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
4: หมอเชนมาแชร์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าการชนะคนอื่นอาจทำให้เราดีใจเพียงชั่วคราวคนที่เอาชนะความโกรธความโลภความอิจฉาและความหลงได้คือผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเพราะไม่มีศัตรูคนใดทำร้ายเราได้เท่ากับกิเลสของตนเองทุกครั้งที่เราระงับอารมณ์ได้ไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธไม่ทำชั่วเพราะอารมณ์ชั่ววูบนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะใครทั้งโลกจงฝึกใจทุกวันเพราะสนามรบที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในใจของเราเอง
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
7: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
11: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
12: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
11: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: แผลจากศัตรูเจ็บที่กายแต่แผลจากเพื่อนสนิทเจ็บถึงใจคนที่เรารู้ไส้รู้พุงกันมาเป็น10ปีเล่าความลับให้ฟังทุกเรื่องวันหนึ่งกลับเอาความลับเราไปพูดเอาผลประโยชน์ทับหน้าเรา

0: แล้วยิ้มใส่เหมือนไม่มีอะไรท่านว่ามิตรที่ผ่านเข้ามามีทั้งมาส่งเสริมและมาสอนเพื่อนที่หักหลังคือครูวิชาที่แพงที่สุดเขาสอนเรา3อย่าง 1. อย่าฝากชีวิตไว้กับใครทั้งหมด 2. คนเปลี่ยนได้เมื่อผลประโยชน์มาถึง 3. ใจเราแข็งแรงกว่าที่คิดอย่าเสียเวลาแก้แค้นเพราะคนที่ทรยศคนอื่นได้เขาจะเจอคนแบบเดียวกันทรยศเขานั่นคือกฎที่ไม่เคยพลาดหน้าที่เราแค่ถอยออกมาแล้วไม่เป็นคนแบบนั้นเสียเองขอบคุณเขาเงียบๆที่ช่วยคัดคนออกจากชีวิตเราเพราะพื้นที่ที่เขาทิ้งไว้กำลังรอมิตรแท้เข้ามาแทน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ขึ้น905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM
1: Delight 905 FM

เป็นการกลับมาครั้งใหม่ล่าสุดของปู่ภพธรครับโอ้เงียบหายไปสักพักหนึ่งเลยครับเล็กๆลึกๆผู้ชายที่เคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีแห่งชาติในช่วงหนึ่ง

0: เล็กๆลึกๆครับปู่ภพธร
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: คุณฟังครับเมื่อวานเนี่ยผมก็เฝ้ารอติดตามเปิดทั้ง TikTok เปิดทั้ง YouTube เปิดไปเรื่อยๆว่าผลการแข่งขันของอเมริกา Got Talent เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยครับบอกตรงๆว่ายังไม่ทราบเลยนะฮะก็เฝ้ารออยู่เพราะว่าตามที่เขาได้แจ้งมาคือวันที่22ก็คือเมื่อวานเนี้ยจะเป็นการประกวดรอบสุดท้ายในเนกเป็นผู้เข้าประกวดคนที่2นะครับใน10รู้สึกใน10คนมั้งนะฮะ รอบสุดท้ายไฟนอลเมื่อวานนี้นะครับแล้ววันนี้ก็จะประกาศผลผู้ชนะเลิศนะครับแต่ว่าเวลาของเรากับอเมริกาเนี่ยมันเหลื่อมกันหลายชั่วโมงผมก็เลยไม่ได้เช็คจริงๆจังๆก็เหมือนแบบก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับเปิดมือถือเดี๋ยวก็เห็นอะไรเองแค่นั้นเองนะฮะซึ่งเห็นเขาบอกว่า7โมงเช้าของวันนี้ที่เวลามันเหลื่อมกันเนี่ยเมื่อ7โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังไงเพราะว่ายังไม่ทราบเลยนะครับว่าผลการแข่งขันเป็นยังไงนะฮะก็เอาใจช่วยน้องเนเน่นะครับวันนี้วันที่23นะฮะ23กันยายนซึ่งตรงกับวันพุธมาแล้วครับคุณผู้ฟังผมเพิ่งเห็นเอาละสิครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องของน้องเนเน่เอาเป็นว่าทักทายกันก่อนนะฮะก็อีกเรื่องนึงคือไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆแล้วมั้งที่มีการสรุปล่าสุดนะครับจากครม.ในการต่อแล้วก็มีรายละเอียดที่ต้องไปดูกันเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรวมถึงเรื่องของฝนตกเนี่ยเดี๋ยวพูดนิดนึงแล้วกันฮะเขาบอกฝนจะตกค่อนข้างหนักนะครับตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นเลยคุณผู้ฟังครับ23กันยายนวันนี้เริ่มต้นจนถึง27กันยายน23ถึง27โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงเทพเนี่ยจับตาเลยครับอาจจะเกิดเหตุน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งได้นะฮะคือปีเนี้ยน้ำท่วมหนักๆมันก็มีให้เห็นบ้างที่จังหวัดน่านอะไรแบบเนี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยน้ำท่วมหนักๆเลยเหมือนปีที่แล้วที่หาดใหญ่แบบนั้นเนี่ยคนเขากลัวว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กรุงเทพถูกจับตาค่อนข้างหนักมากเพราะฝนจะตกหนักต่อเนื่อง5วันเลยครับก็ในช่วงนี้แหละครับก็ต้องจับตาดูนะฮะแล้วก็ภาวนาครับไม่ให้ธรรมชาติมันลงโทษมนุษย์ให้มากนะน้อยๆก็ได้เพราะที่ผ่านมาก็มันก็มากอยู่แล้วก็เดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆจนถึงบ่ายสามโมงกับพี่เชษฐ์นะครับSo I guess

คุณผู้ฟังครับต้องร้องคำว่าโอ้โหเลยครับผมได้ตกหลุมรักเพลงนี้เข้าแบบเต็มๆจังๆเลยฮะนะฮะนี่จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ที่แบบว่าผมเคยพูดเสมอว่าฟังกี่รอบก็ได้ฟังแล้วมันเข้าไปถึงขั้วหัวใจแบบขนลุกแบบฟังได้ไม่มีเบื่อแล้วมันโอ้โหเพราะเหลือเกินคุณผู้ฟังนะฮะผมคือผมบอกเลยครับเพลงนี้ผมได้ฟังเป็นครั้งแรกยังไม่ได้ฟังมาก่อนในงานใหม่ล่าสุดของโอลิเวียโรดิโก้นะฮะไอ้ก่อนนั้นผมชอบมาก2เพลงที่ฟังคือมันชอบทุกเพลงเลยไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับมันถูกจริตไปโดยธรรมชาติเลยอะไองานก่อนหน้านั้นชุดก่อนหน้านั้นของโอลิเวียหรือว่างานเก่าๆของเธอผมไม่ได้ย้อนกลับไปฟังเลยครับผมก็ฟังไปตามสถานการณ์ดอกเดรสนี่ก็ชอบมากรวมถึงStupid อะไรนะ Stupid อะไรนั่นแหละนะครับจำชื่อเพลงไม่ได้ก็ชอบมากพอมาถึงเพลงนี้ตกหลุมรักโคตรเพราะโคตรดีขอโทษใช้คำว่าโคตรครับไม่รู้จะหาคำไหนนะฮะนี่คือ Honey Bee นะครับมันเป็นเพลงที่แบบโอ้โหดนตรีฮะเสียงเปียโนมาก่อนแล้วก็แหมในช่วงกลางมีไวโอลีนแล้วก็มีเสียงซาวด์คล้ายออเคสตราเข้ามาผสมผสานแล้วเสียงร้องของโอลิเวียโรดิโก้เนี่ยร้องเหมือนกระซิบร้องแบบเศร้าๆแบบโอ้โหสุดจริงๆฮะเพลงนี้ยกให้เลยฮะ Honey Bee นะครับงานใหม่ล่าสุดจากโอลิเวียโรดิโก้ผมบอกเลยครับโอลิเวียโรดิโก้เนี่ยตามได้ตั้งแต่นับบัดนี้เลยครับเธอจะเป็นศิลปินสาวที่สร้างงานที่บอกไว้เลยว่าคุณจะต้องแบบตึงจิตในหัวใจแม่ฮายหาคำพูดใช้ไม่ได้ตึงจิตในหัวใจกับเพลงคุณได้ฟังเพลงนี้สุดมากครับโอ้ชอบตกหลุมรักเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังบ่อยๆ Honey Bee จากโอลิเวียโรดิโก้ตกหลุมรักทั้งเพลงและตกหลุมรักทั้งตัวตนของเธอเพราะเธอสวยมากนะครับเป็นธรรมชาติมากและเจ๋งมากอเดลครับ

ศิลปินสาวที่มีบุคลิกแบบว่าเรียบร้อยเงียบและเหงาแต่สวยครับอยู่ในความทรงจำของคนฟังเพลงทั้งโลกศิลปินสาวจากเกาะอังกฤษคนนี้ครับไดโดก่อนหน้านี้เธอมี2เพลงที่ดังมากๆในโลกนะครับเริ่มต้นจาก Thank You มาถึง White Flag แล้วก็เงียบหายไปจนมาถึงเพลงนี้ผมไปเจอแล้วชอบมาก No Freedom คือชอบมากกว่าเพลงอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับ Dido ครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาในช่วง DI Recommend ครับเปิดอันดับหนึ่งทั้งสองฝากฝั่งของ UK Chart แล้วก็ Billboard Chart ครับ

บางครั้งนะครับน้ำตาอาจจะไม่ได้ทำให้เราเศร้าแต่เพียงอย่างเดียวมันอาจจะมีความปราบปลื้มอาจจะเหงาคิดถึงและมีความสุขหลากหลายกับน้ำตาครับพี่เบิร์ดครับน้ำตาเพลงจังหวะมีเดียมแล้วแบบโย่สักครู่หนึ่งแล้วกลับมา2เพลงที่เป็นทั้งอันดับ1ของ UK Chart และ Billboard Chart ครับในช่วง Delight Recommend กับพี่เชษฐ์

0: 105 FM
1: Delight Recommended
2: ส่งท้ายเบรกนี้ครับในช่วงนี้แหละนะครับเอาล่ะคุณฟังครับเมื่อวานนะครับอังคารก่อนหน้านั้นวันจันทร์2วันนั้นเป็นที่ทราบวันจันทร์นะครับอันดับ1ของ UK Chart วันอังคารเมื่อวานนี้อันดับ1ของ Billboard Chart มาสรุปรวมวันพุธวันนี้ครับเพลงนี้นะครับประมาณ23สัปดาห์เข้าไปแล้วนะครับที่ครองอันดับ1ของตลาดเพลงคันทรีทั้งโลกและปีนี้ครับคุณฟังครับศิลปินที่น่าจะกวาดรางวัลทั้งในฐานะของการเป็นคันทรีและในฐานะของการเป็นศิลปินโดยรวมผมว่าได้แน่ๆสำหรับเอลล่าแลงลี่เธอแจ้งเกิดและคือจริงเธอโด่งดังมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันสำเร็จสุดๆก็คือปีนี้นะฮะสุดๆครับไม่เคยมีเพลงไหนของเอลล่าแลงลี่ที่มันครองอันดับ1ได้ยาวนานถึง23สัปดาห์แบบนี้ปลดล็อกเหมือนกับไมลี่ไซรัสกับเพลง Flower เลยแบบนั้นเลยครับปลดล็อกเลยครับนั่นก็คือเพลง Cruise in Texas 23สัปดาห์อันดับ1ของ Billboard Chartแล้วก็จะต่อด้วยอันดับ1ของ UK Chart 2สัปดาห์นั่นคืองานของ Sienna Spyro กับเพลง Great Expectation 2เพลงส่งท้ายแบบนี้ครับ
1: Delight Recommended Delight Recommended

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนพร้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
9: ่กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
11: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
14: สวัสดีค่ะ D-Lite Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับประเพณีที่ว่าเวียนศาลาก่อเจดีย์ไซน์เดือน5ค่ะประเพณีเวียนศาลาหรืองานประเพณีก่อเจดีย์ไซน์หรือเป็นงานสงกรานต์ของชาวกะเหรี่ยงที่จัดขึ้นในเดือน5ปลายปีปฏิทินกะเหรี่ยงและยังคงปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาที่หมู่บ้านยางน้ำกลัดใต้อําเภอหนองยาปล่องจังหวัดเพชรบุรีโดยจัดตามบรรพบุรุษกะเหรี่ยงโปในอําเภอหนองยาปล่องและอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะประเพณีเวียนศาลาเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงแถบอำเภอหนองยาปล่องและแก่งกระจานที่ปฏิบัติกันมาโดยในปี11จะเวียนศาลา2ครั้งคือวันแรม8ค่ำเดือน5โดยจะนำดอกไม้สดมาร้อยด้วยมือเป็นมาลัยซึ่งมีลักษณะคล้ายการเวียนเทียนของชาวไทยและจะประกอบไปด้วยธูปเทียนดอกไม้และนัดกันมาเวียนศาลาในเวลากลางคืนจะทำกันที่ศาลาวัดเก่าครั้งโบราณประจำหมู่บ้านเป็นความเชื่อว่าเมื่อเวียนศาลาแล้วจะมีความสุขความเจริญนั่นเองค่ะประเพณีนี้ถือเป็นการมีส่วนร่วมทางจิตวิญญาณที่วัดเก่ากะเหรี่ยงกลางบ้านที่ชาวบ้านเรียกว่าลานเจดีย์หรือลานกลางบ้าน ขั้นตอนการเริ่มพิธีกรรมชาวบ้านจะเดินเวียนรอบศาลาการประเรียนโดยถือดอกไม้ธูปเทียนเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้ามีการสวดมนต์และอธิษฐานขอพรค่ะจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันตักทรายมาก่อเป็นเจดีย์บริเวณลานวัดเจดีย์ทรายจะถูกตกแต่งด้วยธงหลากสีดอกไม้และธูปเทียนโดยมีความเชื่อว่าการก่อเจดีย์ทรายเป็นการสร้างบุญกุศลเปรียบเสมือนการสร้างเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่จะสะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและความกตัญญูของชาวไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนาและบรรพบุรุษแต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้ามนาจะพาทุกท่านไปเช็คอินที่ไหนแวะไปช็อปไปชิมที่จังหวัดอะไรรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
12: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
15: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษ
12: ฐ์905 FM

0: 2สาวครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: นั่นก็คือ Lady Prang นะครับมาฟีเจอริ่งให้กับวงเคลียร์กับเพลงที่จบไปแล้วก็กำลังเป็นเพลงที่น่าสนใจเพลงหนึ่งเจ็บให้พังคือถ้ามันจะเจ็บโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยเอาให้มันสุดไปเลยให้น้ำตามันแทบเป็นสายเลือดเสร็จแล้วก็ให้มันผ่านตรงนั้นไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่แค่นั้นเองนะครับเบรกที่2ของวันพุธกลางสัปดาห์23กันยายนนะฮะคุณผู้ฟังครับผมเห็นกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาพูดถึง23ถึง27กันยายนนี้ที่กทม.จะเจอน้ำท่วมหนักเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบน่าตกใจพอสมควรนะคืออย่างนี้ฮะเขาใช้คำแบบนี้เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดใช้คำนี้เลยนะเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด23ถึง27กันยายนนะฮะใช้คำว่าหนักหมายถึงฝนนะฮะฝนตกหนักหนักหนักหนักหนักมากมากมากมากมากคำนี้เลยคุณผู้ฟังฮะบริเวณภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับคือเขาบอกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งเขาขอให้ประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยระวังจากฝนฟ้าคะนองลมแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่ได้แข็งแรงรวมถึงนี่เลยครับอันตรายจากฟ้าผ่าช่วงนี้ฟ้าผ่าเยอะแต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องน้ำท่วมซึ่งแน่นอนล่ะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงส่วนภาคอื่นๆก็อาจจะได้รับผลข้างเคียงนิดหน่อยอย่างภูเก็ตของเราวันนี้นะฮะก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะก็23ถึง27นี้ก็ขออย่าให้น้ำท่วมใหญ่เพราะถ้าเกิดมันท่วมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้คุณผู้ฟังนะฮะเหนื่อยนะฮะ

นี่คืออีกหนึ่งซิงเกิลก่อนหน้านี้ที่ออกมาได้ประมาณสักปีหนึ่งของ Baby Monster 7สาว3เชื้อชาติมีคนไทย2คนค่อยๆทยอยปล่อยซิงเกิลออกมาทีละเพลงทีละเพลงจนเริ่มติดหูคนทั่วโลกและประสบความสำเร็จทันทีวันนี้พวกหนูๆผู้น่ารักทั้ง7คนกำลังทัวร์นะครับเวอร์ทัวร์ทั่วโลกนี่คือ Love in My Heart จาก Baby Monster 1เพลงที่คุณขอมาทาง LINE ครับ @905fm ครับแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราทาง LINE ครับ

0: ศิลปินหนุ่มที่มาจากการค้นพบตัวเองแล้วช่วยตัวเองในการสำเร็จนะครับชาวรีพูดครับ Change
1: 905 FM Music by the Sea
0: เอาละคุณฟังเดี๋ยวส่งท้ายเบรกนี้ก่อนนะครับขอบคุณ AutoClick ด้วยนะฮะ AutoClick นะครับคุณผู้ฟังครับเขาตั้งใจเพื่อมาใส่ใจกับคนขับรถยนต์ทั้งเกาะภูเก็ตตั้งใจเพื่อมาใส่ใจคนใช้รถยนต์จริงๆนะครับเพราะว่าเขาเปิดบริการทุกวันเลยครับสงกรานต์ปีใหม่ที่คนไทยมักจะเดินทางกลับบ้านกันทั่วไทยก็จะเป็นวันหยุดยาวหลายวันซึ่งส่วนใหญ่ทุกบริษัททุกศูนย์บริการก็จะปิดกันทั้งนั้นแหละแต่เชื่อไหมครับว่าออโต้คลิกไม่ปิดครับโอ้เป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยต้องแปลกใจว่าเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ้าแล้วพนักงานเขาที่ต้องทำงานเขาไม่กลับบ้านเลยใช่ไหมฮะเขาก็มีระบบบริหารจัดการที่ทำให้มันสามารถทำงานในทุกวันมีพนักงานสับเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยคือสิ่งที่ตั้งใจนะครับมาดูแลอันนี้เฉพาะแค่ภูเก็ตมี3สาขานะครับตอนนี้เริ่มขยายสาขาไปอย่างกว้างขวางทั่วไทยเพื่อดูแลรถยนต์ทุกคันทุกสภาพรถทุกยี่ห้อทุกบริการที่ครบจริงๆรวมถึงโปรโมชั่นซื้อยาง3เส้นแถมให้1เส้นประหยัดไป1เส้นนะฮะจ่ายถูกกว่าแต่ว่าได้4เส้นหลายยี่ห้อตรงไปได้เลยครับ3สาขาเฉพาะในภูเก็ตสาขาในปั๊มคราวเทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่และ2นะครับสาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะฮะ2สาขานี้เปิด 8:00 นปิด 13:00 นส่วนสาขาที่3ครับตรงทางขึ้นเขาป่าตองกระทู้ฮะตรงทางขึ้นเขาป่าตองเปิด 8:00 นเหมือนกันแต่ว่าปิด 13:00 นเลยคิดดูสิฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆฮะสำหรับการบริการแบบนี้จากออโต้คลิกนะฮะเมื่อกี้ผมว่าผมจะอะไรนะโอ้ราคาน้ำมันขอบ่นหน่อยนะฮะคนไทยบ่นกันเยอะมากนะครับแต่บางคนเลิกบ่นละบ่นจนแบบมันไม่เห็นจะลงเลยลงก็ลงแป๊บนึงแล้วก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจครับสงครามอิหร่านกับอเมริกาหยุดแล้วนะฮะทหารที่ก่อนจะกลับประเทศเขาก็มาพักที่พัทยา3วันเขากลับประเทศเขาแล้วเรือขนเครื่องบินเนี่ยเขาก็ไม่รบแล้วแล้วทำไมราคาน้ำมันมันถึงไม่ลงครับไม่เข้าใจจริงๆนะครับแล้วแถมถ้าผมจำไม่ผิดพลาดเลยนะก่อนสงครามก่อนวิกฤตราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยประเทศไทยนะฮะราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณสัก30-31น่ะที่ใช้กัน9195ผมจำได้ประมาณนั้นเลยตอนนี้มันเกินมา10บาทครับจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหยุดแล้วเกินมา10บาทเกินมา10บาทครับเพราะมันอยู่ที่40ตีไป40เลย95กับ91แก๊สโซฮอล์เนี่ยตอนเนี้ยมันจะขึ้นจะลงก็อยู่ประมาณเนี้ยตีไป40รวมถึงดีเซลด้วยเอา3อันนี้พอมันเกินมา10บาทครับแล้วท่านจะบอกคนที่เขาลำบากยังไงอะครับเบรกหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับพี่เชษฐ์ครับ

0: back.
1: We will be back.
2: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
4: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
5: เด็กบ้านบ้านโลเด็กเลี้ยงวัว
4: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน

0: ่ทำ
1: นนไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
4: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
2: เอาไปทำกันเอง
7: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
8: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชทเฟซบุ๊กโรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
9: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/9A
10: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
11: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
12: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966-637-9000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by BeGift คลินิก
3: หลายคนมาที่ BeGift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: BeGift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ยนต์ที่โกโฮเซลทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ทั่วไทย Delight Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
7: สวัสดีค่ะพบกับมะนาวอีกแล้วนะคะในช่วง Delight Thailand ค่ะวันนี้นะคะมะนาวจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความงดงามของประเพณีไทยทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางหรือว่าใต้แต่ละภูมิภาคก็ล้วนมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ประเพณีปอยส่างลองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้วเป็นงานประเพณีของชาวไทยหรือไทยใหญ่คำว่าปอยแปลว่างานซึ่งหมายถึงงานเทศกาลงานมงคลต่างๆส่วนคำว่าส่างแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองนั้นมาจากคำว่าอลองแปลว่ากษัตริย์ค่ะเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงงานบวชเนนของเด็กที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นในทุกๆปีซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ตลอดจนญาติสนิทของส่างลองจะต้องเตรียมข้าวของประกอบพิธีและการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยผู้ที่บวชจะต้องมีการขี่ช้างขี่ม้าหรือนั่งบนบ่าโดยไม่ให้เท้าแตะพื้นและเมื่อมีการแต่งกายประดับประดาเสมือนเป็นกษัตริย์ก็จะมีการโกนผมที่เด็กจะเข้ารับเป็นส่างลองมีพิธีอาบน้ำเงินน้ำทองและแต่งกายให้ส่างลองด้วยชุดเจ้าชายค่ะนอกจากนี้จะมีการแห่ขบวนส่างลองไปคารวะตามวัดต่างๆมีการแห่ริ้วขบวนใหญ่ไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านปอยส่างลองเป็นประเพณีที่เกิดจากพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทยใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าการได้บวชส่างลองจะได้บุญกุศลอันสูงสุดมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการบวชพระเพราะเด็กๆที่บวชส่างลองนั้นยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์ชาวไทยใหญ่จึงตั้งใจที่จะจัดงานบวชส่างลองขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดประเพณีปอยส่างลองจึงเป็นการรวบรวมอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมงานศิลป์ต่างๆของชาวไทยใหญ่เข้าไว้ด้วยกันอย่างมากมายภายในงานไม่ว่าจะเป็นความเชื่อวัฒนธรรมพิธีกรรมการแต่งกายเครื่องประดับขบวนแห่การแสดงอาหารการกินโดยประเพณีปอยส่างลองนิยมจัดกันเป็นเวลา 3-7 วันในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่งดงามมากๆเลยค่ะครั้งหน้าค่ะดีไลท์ไทยแลนด์จะพาทุกท่านไปปักหมุดเช็คอินกันที่จังหวัดน่านจะเป็นประเพณีอะไรนั้นรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
8: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของวันพุธที่23กันยายนนะครับหรืออีก7วันก็จะผ่านเดือนกันยายนไปแล้วนะครับที่นี่ครับดีไลท์905 FM ยังอยู่กับพี่เชษฐ์ครับ

คุณผู้ฟังครับใกล้กินเจเข้ามาทุกทีทุกขณะแล้วนะครับหลายคนก็คงจะเตรียมพร้อมที่จะกินเจแล้วก็หาเสื้อสีขาวนะครับในช่วง9วันนี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับร้านที่ตอบสนองในเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดในภูเก็ตคงไม่มีร้านสกินเสื้อร้านเสื้อไหนชัดเจนเท่ากับนี้แล้วคือ I am Premium คือเขาจัดสรรเรื่องของเสื้อกินเจทุกรูปแบบมาให้คุณเลือกเลยครับเสื้อทุกรูปแบบตั้งแต่เสื้อยืดนะครับผ้ากันเปื้อนหมวกเสื้อโปโลอะไรพวกนี้เอามาหมดแถมราคาเริ่มต้นแค่75บาทสำหรับเสื้อยืดสีขาวฟรีค่าออกแบบฟรีค่าสกรีนเด็ดไหมฮะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นตัวเนี้ยนะฮะอยู่ในช่วงนี้จนถึงวันที่10ตุลาคมคือตอนนี้เริ่มไปแล้วครับจนถึง10ตุลาคมเลยเพราะฉะนั้นใครยังไม่หาเสื้อเป็นทีมของบริษัทหรือว่าองค์กรใดก็ตามแต่เชิญครับตรงไปเลยครับที่ร้าน I am Premium อยู่ตรงตลาดเกษตรนี่เองครับในตัวเมืองครับสังเกตง่ายๆคืออยู่ตรงข้ามกับโรงแรม Novotel นะฮะเข้าไปเลยครับมีโปรเยอะเสื้อยืดสีขาวฟรีค่าออกแบบฟรีค่าสกรีนเริ่มต้น75บาทเท่านั้นและที่เด็ดคือเนี่ยเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าถ้าเกิดเป็นผู้ชายแบบตัวใหญ่ๆหน่อยนะใส่เสื้อตัวใหญ่ๆมีลายเทพเจ้าเต็มตัวเนี่ยโอ้โคตรสวยครับตรงไปได้เลยครับที่ I am Premium

0: ือว่าเป็นพัฒนาการของเซเลน่าโกเมสนะครับจากเด็กสาววัยรุ่นโตเป็นสาวเต็มที่ในตอนนี้ผ่านประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะความรักถ่ายทอดมาเป็นเพลงเนี่ยครับ The Lost Love of My Life เหมือนว่าจะคิดถึงแฟนเก่าอย่างจัสตินบีเบอร์นะครับเซเลน่าโกเมส
1: 905 FM
0: คุณผู้ฟังครับคาร์ฟอร์แคสต์พร้อมใช้ครับนะฮะเอาเงินไปใช้ครับถ้าคุณติดขัดเรื่องของเงินในช่วงนี้ง่ายๆเลยคือถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยจบเลยครับตรงไปที่ Carforecast เพราะว่าทำไฟแนนซ์นะฮะกับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ของคุณโดยให้วงเงินสูงสุดโอ้โห 140% น่ะคิดดูสิฮะอนุมัติหรือไม่อนุมัติรู้เลยภายในไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับถ้าคุณไม่ใช้สมมติเอาเงินไปแล้วไม่ใช้ไม่คิดดอกเบี้ยครับมีไหมอย่างเงี้ยปกติถ้าเกิดคุณเอาเงินไปเนี่ยถ้าคุณเอาไปเก็บใช้ไม่ใช้เขาไม่สนหรอกเขาคิดดอกเบี้ยแต่ที่นี่เขารู้ยอดว่าคุณใช้เท่าไหร่ไม่ใช้เท่าไหร่ถ้าไม่ใช้เขาไม่คิดดอกเอาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วเจ๋งไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงไปที่ Car Forecast พร้อมใช้สาขาภูเก็ตอยู่ใกล้ๆกับซูเปอร์ชิปสาขาใหญ่โทรไปก็ได้ครับ076-361-4000กด1ฮะครับCar Forecast มีเงินพร้อมให้คุณใช้แล้วคุณพร้อมจะใช้ไหมฮะถ้าพร้อมไปเลยครับ

เธอคือตัวแทนของความสดใสคุณผู้ฟังครับรอยยิ้มของเธอนี่เออเหมือนดูบริมอร์เป็นฝาแฝดต่างชาติกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจริงๆฮะถ้าใครรู้จักทั้งดูบริมอร์แล้วก็แอนมารีเนี่ยบอกเลยครับเหมือนเป็นฝาแฝดรอยยิ้มมีแต่ความสดใสครับแอนมารีศิลปินสาวชาวอังกฤษครับนี่คือล่าสุดจากเธอครับ Crazy About Maybe

0: ตอนนี้ไม่มีใครหรือผู้หญิงคนไหนบนโลกใบนี้มีความสุขเท่ากับเทเลอร์สวิฟต์นะครับเรื่องแต่งงานแต่งงานเสร็จพักงานไปเชียร์สามีข้างสนามแข่ง
1: Delight 905 FM
0: เทเลอร์สวิฟต์ครับโอปาไรส์ตอนนี้เทเลอร์สวิฟต์บอกไว้เลยครับว่าโอ้โหแบบมีความสุขมากในชีวิตตรากตรำกับการทำงานในวงการเพลงเนี่ยประมาณ20ปีคุณฟังตัวเลขประมาณเนี้ยแถวๆนี่แหละตั้งไว้20ปีตั้งแต่เธอเริ่มต้นจากเด็กน้อยที่มีความฝันแล้วก็ไปอยู่ค่ายเล็กๆเขียนเพลงเองทำเองทุกอย่างแล้วก็ค่อยก้าวมาสะสมเพลงจนมาถึงปัจจุบันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกสำหรับศิลปินหญิงพ็อปนะครับพ็อปที่สุดแล้วฮะสำหรับเทเลอร์สวิฟต์เหนื่อยมากเลยครับมีแฟนก็ไม่รู้กี่คนมากกว่า10แล้วกันน่ะครบแล้วก็เหมือนจะดีแต่ไม่ดีไม่ใช่ก็เลิกก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาในชีวิตจนกว่าจะเจอรถด่วนขบวนสุดท้ายเทเลอร์สวิฟต์ไม่เคยแต่งงานกับใครนะครับคบกันดูนะครับว่ามันจะไปกันได้ไหมแล้วท้ายที่สุดมาเจอรถด่วนขบวนสุดท้ายเป็นนักกีฬาสูงใหญ่ทราวิสนะครับอเมริกันฟุตบอลแหละนะฮะล่าสุดเห็นภาพนะครับเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยไปเชียร์สามีของเธอที่ขอบสนามนะครับแล้วอเมริกันฟุตบอลเขาจะมีอะไรนะลูกทัชดาวอ่ะลูกที่ยากๆอ่ะลูกทัชดาวแล้วทาวิสสามารถทำได้ในเกมแรกๆการเปิดฤดูกาลของอเมริกันฟุตบอลที่อเมริกาทำได้เป็นคนแรกด้วยนะครับในเริ่มเปิดการแข่งขันเปิดพร้อมๆกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่ะแถวๆนี้แหละฤดูกาลใหม่นะครับแล้วได้แชมป์ด้วยฤดูกาลที่แล้วอ่ะแล้วพอมาเล่นฤดูกาลใหม่ทาวิสสามีของเทเลอร์สวิฟต์เหมือนได้กำลังใจที่ดีจากสวิฟต์ด้วยนะครับก็เลยทำให้ฟอร์มดีครับทัชดาวน์เป็นคนแรกของการเปิดฤดูกาลใหม่คิดดูเท่านั้นแหละครับภาพก็มาจับที่หน้าของเทเลอร์สวิฟต์ขอบสนามจอใหญ่ในสนามแข่งเทเลอร์สวิฟต์ก็ส่งสัญญาณว่าเนี่ยสามีฉันแล้วก็ยิ้มโอ้มีความสุขมากเห็นแล้วแบบโอ้ดีจังเลยความรักนะครับคือถ้าคุณพยายามหารถด่วนขบวนสุดท้ายบางคนก็เจอนะครับบางคนก็ไม่เจอครับผมเชื่อครับว่าเรื่องความรักมันคือโชคชะตาครับเรื่องอื่นผมอาจจะไม่เชื่อมากเรื่องอื่นอาจจะเป็นสู้เพื่อชนะด้วยตัวเองสู้เพื่อชนะโชคชะตาอาจจะดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่แย่หรืออะไรก็ตามแต่ความรักเนี่ยพรหมลิขิตครับเขากำหนดมาผมว่าใครคู่ใครเป็นคู่เวรคู่กรรมคบแล้วก็เลิกจนกว่าจะมาเจอคนที่ใช่ชาตินี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าชาตินี้ไม่เจอไปเอาชาติหน้าแล้วกันนะพูดไปก็นะเรื่องความรักนี่โคตรยากเลยบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรยากกว่าความรักครับผมบอกว่าเลยครับยากสุดๆผู้ชายก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงเข้าใจยากจังวะผู้หญิงเข้าใจยากอะอะไรกันเนี่ยตัวแม่อะไรแบบเนี้ยผู้หญิงก็บอกผู้ชายอะบางทีเข้าใจง่ายเกินไปเป็นเหมือนหนังสือที่อ่านแล้วแบบไม่อยากอ่านต่ออ่านแล้วไม่อยากอ่านที่จบอะเอาวางไว้ดีกว่าหาหนังสือเล่มใหม่มาอ่านดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนี่แหละครับแต่สักวันจริงถ้าชาตินี้คุณมีคนที่ใช่เขารอคุณอยู่ครับคุณต้องเจอเขาสักวันนั่นแหละแม่หมดเวลาครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่แต่ก่อนจะไปก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: คุณผู้ฟังครับกรุงศรีโบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟใช้คำนี้เลยครับนะฮะหลักร้อยครับปกติก็ทำกันหลักพันอยู่หลักหมื่นนี่ก็จะได้แบบชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะครอบคลุมทุกอย่างแต่อันนี้เศรษฐกิจแบบนี้น้ำมันยังไม่ลงเศรษฐกิจของแพงขึ้นขับรถยนต์ที่หนักเลยนะฮะเติมน้ำมันทีเนี่ยโอ้โหมันค่าใช้จ่ายมันบานจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดกรุงศรีก็ช่วยเซฟคุณในเรื่องของการทำประกันครับคุ้มครองทุกเส้นทางบนท้องถนนของคุณและรถหลักร้อยผ่อนได้ด้วยมีที่ไหนที่นี่แหละครับกรุงศรีผ่อนได้ด้วยเข้าไปคุยครับอยู่ใกล้กับซูเปอร์ชิปสาขาใหญ่โทร076-361-400กด1ครับช่วยคุณได้ครับสักครู่พบกับดีเจโบกี้ต่อนะฮะพรุ่งนี้พฤหัสบดีที่24กันยายนเที่ยงถึงบ่าย3เจอกันใหม่กับพี่เชษนะครับโอ้ลิซ่าสวัสดีค่ะผมไปก่อนสวัสดีครับ

0: We will be back.
1: We will be back.
2: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
3: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: Brushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Brushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
2: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
3: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: เคยหมดศรัทธาไหมเมื่อเห็นข่าวคนในผ้าเหลืองทำผิดแต่อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในพระธรรมเพราะเราควรแยกคนออกจากคำสอนพระพุทธองค์ทรงฝากหลักสำคัญไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค
11: ์โลกใบนี้มีคนดีและคนชั่วปะปนกันไปร่มกาสาวพัดเป็นเพียงธงชัยแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกระทำ
10: ความจริงไม่ได้เสื่อมไปเพราะใครคนหนึ่งดังทองคำแม้ตกอยู่ในโคลนตมมันก็ยังเป็นทองคำพระธรรมก็เช่นกันอย่าให้ความผิดของคนบางคนมาดับแสงแห่งปัญญาในใจเราศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การเชื่อโดยไม่คิดแต่คือศรัทธาที่มีปัญญากำกับจงยึดพระธรรมเป็นหลักชัยเพราะบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงและร่วงโรยแต่ธรรมะที่นำไปปฏิบัติยังคงเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้เสมอ
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: Oops! Beauty Secret. Beauty Secret. Botox ควรเริ่มตอนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ได้มีอายุที่กำหนดตายตัวค่ะแพทย์จะพิจารณาจากลักษณะของริ้วรอยการทำงานของกล้ามเนื้อและความเหมาะสมของแต่ละคนบางคนมีริ้วรอยจากการแสดงสีหน้าชัดเร็วในขณะที่บางคนยังไม่จำเป็นต้องทำเลยเป้าหมายจึงควรดูแลอย่างพอดีไม่ใช่เริ่มเพราะว่ากลัวว่าจะช้ากว่าคนอื่นเกร็ดความรู้ดีๆจากหมอนัทณภชาคลินิกค่ะ
13: Oops! Beauty Secret. Beauty Secret.

0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

0: ซึ่งก็จากมีนครับนี่คือถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีแล้วก็ขอบคุณที่เลือกฉันจากโจวี่ภูวศิษย์กันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่905รมดีกับโบกี้วันนี้พุธกลางสัปดาห์พุธที่23กันยายนครับผมเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดียวกันนี้ไปจนถึงนู่นเลย6โมงเย็นครับมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังหรืออยากจะแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางไลน์ได้เลย905 FM ครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: ช่วงแรกก็ต้องขอบคุณกันด้วยล่ะครับกับที่นี่เลยนะเรื่องของงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายคุณผู้ฟังมีโลโก้สิครับคุ้มครบจบที่เดียวราคาไม่แพงบริการเพียบตั้งแต่ให้คำปรึกษามีบริการออกแบบนะครับไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตด้วยที่สำคัญที่นี่เขามีโรงงานตัดเย็บเสื้อเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานเสื้อนี่ถ้าคุณอยากจะได้ไซส์แบบใหญ่ๆเกินมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาทำให้คุณได้หมดเลยมีเนื้อผ้าให้เลือกกันหลายแบบหรือจะเป็นพวกชุดกีฬาพิมพ์ลายครับไม่จำกัดสีไม่จำกัดโลโก้เบอร์โทรทำได้หมดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ร้านเขาอยู่ที่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตถ้าขี้เกียจไปก็ทักทางออนไลน์ส่งงานกันทางออนไลน์ได้เลยนะจะเป็น LINE แอดมีโลโก้ Facebook มีโลโก้โทรศัพท์0966379000แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตนะครับ

0: อบการเปรียบเปรยจังเลยอ่ะดวงจันทร์กลางวันอยู่แค่ไม่เด่นเท่านั้นเองแต่ไม่เคยหายไปไหนนี่คือดวงจันทร์กลางวันจากเกสโนวาแล้วก็เวเลตวอร์เทียกันด้วยก่อนหน้านั้นครับฝนตกไหมจากทรีแมนดาวนะครับคุณผู้ฟังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาใครมีโอกาสได้ชมการถ่ายทอดสดของน้องเนเน่กันบ้างที่เข้าชิงในรอบไฟนอลซึ่งตรงกับเวลาในไทยเนี่ยนะฮะก็ราวๆกี่โมงได้อะประมาณ8โมงเช้าแหละใช่ไหมก็มีถ่ายทอดสดกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผลก็จะประกาศให้ทราบนะในวันพรุ่งนี้8โมงเป็นต้นไปนะครับ8โมงเช้า8นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับผู้ชนะก็จะได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรอบนี้ผมยังไม่ได้ดูนะในเนโรยัลอเมริกันก็ทาเลนต์2026นะครับไปดูย้อนหลังกันได้เขาน้องเขาเล่นเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripe นะครับผมต้องไปหาฟังกันแล้วนะต้องไปหาดูกันแล้วนะกับเทปรายการนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามันเป็นไงกันบ้างแต่ว่ารอบไฟนอลเนี่ยมันก็จะต้องมีเป็นการโหวตทีนี้การโหวตเนี่ยนะครับมันจะมีข้อจำกัดนิดนึงมีข้อจำกัดตามกติกาของรายการสิทธิ์โหวตสำหรับรอบนี้เนี่ยจะเปิดให้ผู้ชมในสหรัฐและก็เปอร์โตริโกนะฮะเพราะงั้นผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถใช้สิทธิ์โหวตจากประเทศไทยโดยตรงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพลาดช่วงถ่ายทอดสดก็สามารถดูย้อนหลังก็ได้นะมีหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับที่ให้คุณได้ส่งเข้าไปให้กำลังใจให้ดูให้กำลังใจน้องเน่เด็กภูเก็ตของเรากันครับ
1: คุณกำลังฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: ยิ้มลาจากโบกี้ไลออนครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มีประกาศเตือนทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ปภ.นะฮะในเรื่องของฝนที่จะตกปภ.เตือน70จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ปภ.คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีทั้งภาคเหนือภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนภาคใต้นี่ก็มีทั้งชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนราธิวาสนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงอันนี้คือปภ.ส่วนกลางเขาแจ้งเตือนมานะครับทั่วประเทศนะในขณะเดียวกันทางด้านของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยทางเทศบาลตำบลศรีสุนทรก็ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแต่ละปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็จะทำประกาศเตือนออกมาให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ชุมชนเมืองนะครับน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาต้นไม้ล้มกิ่งไม้หักและลมกระโชกแรงนะครับหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านจุดเสี่ยงน้ำท่วมในช่วงฝนตกหนักด้วยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้ระมัดระวังเราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของพวกดินสไลด์น้ำป่าต่างๆแต่เราอยู่ในเมืองทีนี้พออยู่ในเมืองเนี่ยมันก็จะมีทั้งพวกเสาไฟเสาป้ายโฆษณาต่างๆเหล่านี้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับถ้าเราดูสภาพแล้วก็ดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยมั่นคงนี่คุณรีบติดต่อนะครับให้เขามาตัดออกก่อนจะปลอดภัยกว่านะครับเตือนคำว่าเตือนนี่มันก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราตื่นตระหนกนะเตือนคือเตรียมพร้อมเตรียมการเพราะปัจจุบันนี้ผมอยากจะบอกว่าเทคโนโลยีในการตรวจสภาพอากาศดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับค่อนข้างแม่นนะฮะหลายคนที่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอยู่บ่อยๆคงจะเห็นว่าเวลาที่เรดาร์มันมีพวกกลุ่มเมฆฝนมานี่ไม่ค่อยผิดนะครับส่วนใหญ่จะแม่นนะครับอันนี้คือเขาก็เห็นแล้วแหละว่าเรดาร์มันจับได้แล้วแหละว่ามีกลุ่มฝนมานะครับจะเข้ามาทางภาคไหนของประเทศไทยกันบ้างนะภาคไหนจะได้รับผลกระทบจังหวัดอะไรที่อาจจะหนักๆนิดๆ นะครับเพราะงั้นการเตือนออกมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้คุณตื่นตระหนกนะครับแต่หมายความว่าให้คุณได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนพื้นที่ไหนที่มันอยู่ในจุดเสี่ยงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีเยอะนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปหากันได้พวกกระเป๋าฉุกเฉินที่เราจะเก็บเอาไว้ในบ้านนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีพวกยารักษาโรคยาสามัญประจำบ้านนะครับนะก็มีอะไรยาแก้ปวดยาใส่แผลสดพลาสเตอร์ยานะครับน้ำดื่มนะอาหารกระป๋องอันนี้คือไฟฉายฐานไฟฉายเทียนไฟแช็กพวกนี้เสื้อผ้าสัก 2-3 ชุดที่เอาแบบที่มันแห้งไวนะครับ power bank ชาร์จให้เต็มนะฮะนี่คือวิธีการเตรียมพร้อมแล้วก็เก็บเอาไว้ในกระเป๋าที่มันอยู่ใกล้มือเราครับเวลาที่มันมีเหตุฉุกเฉินเราสามารถคว้ากระเป๋าใบนี้ไปได้เลยอันนี้ทำไว้ไม่เสียหายนะทำไว้ไม่เสียหายมีกระเป๋าสักใบนึงที่จะมีของพวกนี้เอาไว้อยู่มันมีอีกหลายอย่างเลยที่เป็นสิ่งของจำเป็นนะฮะที่สามารถจะดำรงชีพอยู่ได้ 3-5 วันประมาณนี้นะครับผมก็เตรียมพร้อมกันไว้ก่อนดีกว่านะครับเอาละครับผมในเบรกนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะฮะกับ Lushwood Clinic นะครับคุณผู้ฟังคอลลาเจนสดหลายคนได้ยินเยอะขึ้นบ่อยขึ้นนะครับบางคนก็ได้ยินในรายการนี่แหละเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงครับคอลลาเจนสดมันคือคอลลาเจนที่ผ่านกระบวนการการทำให้มันมีความบริสุทธิ์สูงนั่นเองพอมันบริสุทธิ์สูงปุ๊บเนี่ยโครงสร้างของอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากทำให้มันกระจายตัวแล้วก็ซึมเข้าไปในชั้นผิวได้ดีนะครับเวลามันไปอยู่ในชั้นผิวแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยเสริมโครงสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวคุณนั้นดูแน่นขึ้นฟูขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับ Lushwood Clinic ครับผมการดูแลผิวด้วยแนวคิดนี้เนี่ยถูกออกแบบโดยแพทย์นะครับพิจารณาจากโครงสร้างผิวแล้วก็ใบหน้าของแต่ละคนเพราะว่าการฟื้นฟูผิวที่ดีนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้ผิวดูเต็มขึ้นชั่วคราวแต่มันต้องช่วยให้โครงสร้างผิวแข็งแรงขึ้นจากภายในติดต่อคุณหมอเชนก็ได้นัดพบคุณหมอเชนก็ได้เลยที่ Lushwood Clinic 093-471-9888ครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com
0: พูดถึงบ้านเราน้ำท่วมนิดนึงบ้านใครที่มันอยู่ในเส้นทางที่น้ำล้นตลิ่งแล้วมาถึงบ้านเราหรือว่าเป็นเส้นทางที่น้ำมันไหลผ่านนะฮะมีบางบ้านพอจะมีทุนทรัพย์นี่คุณไปซื้อไอ้แผ่นที่เขากั้นน้ำอะครับเป็นพนังกันน้ำเอาไว้เดี๋ยวนี้มีขายเยอะแยะในหลายแพลตฟอร์มมันจะคล้ายๆแบริเออร์นะแต่เป็นแผ่นโลหะบางๆมีฐานนะฮะคุณเอามาตั้งกันช่วยได้แทนที่น้ำมันจะเข้า 100% เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเข้าแค่ 10-20% ประมาณนั้นนะครับอันนี้ช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ได้สะดวกที่จะไปซื้อผมก็ไม่แน่ใจราคากระสอบทรายนะฮะกระสอบทรายสามารถก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งมีพลาสติกมาคลุมปิดทับอีกชั้นหนึ่งข้างนอกก็กันน้ำได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้ามาน้ำแรงๆนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะงั้นอันนี้มันจะเป็นวิธีการป้องกันในระดับเบื้องต้นนะฮะ 905 FM ครับไลน์ ID นะฮะ

0: ปกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @nphachcliniq
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
6: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
7: เราเด็กบ้านเราเด็กเหนียว
6: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
10: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
11: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
12: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
8: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
13: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะเมื่อใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
14: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escore เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escore มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286 12 Escore Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
15: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
16: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic

0: ยนต์ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาดจีภูเก็ตปีนี้หลาดจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั่วไทย Delight Thailand
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
6: สวัสดีค่ะ Delight Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะเรายังอยู่กันที่จังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้มะนาวเอาใจสายชิมสายช็อปกันบ้างค่ะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวที่ตลาดชุมชนห้วยเดือแหล่งรวบรวมของป่าและสินค้าโอท็อปค่ะตลาดชุมชนห้วยเดือหรือตลาดป่าตามที่ผู้คนแถวจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดใกล้เคียงเรียกกันตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนและเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านเนื่องด้วยชุมชนนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติทำให้มีอาหารป่าและของพื้นบ้านมากมายจึงได้มีการจัดตั้งตลาดป่าขึ้นมาให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้นำผลผลิตที่ได้มาวางขายของป่าที่วางขายส่วนมากจะเป็นไข่มดแดงหมูป่าเห็ดหน่อไม้แมลงต่างๆผลไม้ก็จะมีเป็นกล้วยหรือผลไม้พื้นบ้านของแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแม้แต่กระทั่งสมุนไพรธรรมชาติก็มีมากมายให้เลือกซื้อค่ะนอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อปที่ชาวบ้านได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อนำมาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนำมาพัฒนาชุมชนนอกจากนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้คนที่ยังไม่รู้จักกับตลาดชุมชนห้วยเดือชุมชนยังได้ร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนอีกด้วยค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าจะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่วัดถ้ำเอราวัณจังหวัดหนองบัวลำพูจะมีอะไรน่าสนใจรอติดตามดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand

Lucifer in Love ครับก่อนนั้นดีแต่ปากและพระอาทิตย์เที่ยงคืนครับชั่วโมงที่2ครับสวัสดีทักทายคุณท็อปกันด้วยอยู่ๆก็พิมพ์มาว่าโซลาร์เซลล์ผมละงงเลยถามกลับไปว่าชื่อเพลงเราบอกอ๋อเปล่าตอนที่พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่ถ้ามันท่วมเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันท่วมขึ้นมาแบบมิดหลังคาโซลาร์เซลล์ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นไฟฉายพวกนี้โอเคนะครับผมขอบคุณกันด้วยนะครับในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงนี้พาคุณไปแปะสติ๊กเกอร์รับส่วนลดกันที่โกโฮเซลดีกว่านะครับนี่เลยแปะอะไรก็ได้ลดกับโกสติ๊กเกอร์นี่คือแคมเปญที่เขาตั้งใจจะจัดขึ้นมาให้กับคุณผู้ฟังครับคนรักการทำอาหารลูกค้าทั่วไปผู้ประกอบการต่างๆความพิเศษแคมเปญนี้คือเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ส่วนลดให้กลายเป็นตัวช่วยเพิ่มความคุ้มให้กับทุกคนให้คุณไปแลกรับสติ๊กเกอร์ส่วนลดแล้วก็นำไปแปะบนสินค้าที่ร่วมรายการที่คุณต้องการซื้อไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบของใช้สินค้าจากแบรนด์ชั้นนำรับส่วนลดได้เพิ่มทันทีอยากลดอะไรเลือกเองเลยครับนะมากันได้เลยวันนี้ถึง30กันยายนนี้ที่ GoHotel ทุกสาขานะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook GoHotel แปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มครับ

0: the sea
1: delight 905 FM music by the sea
2: ท็อปถามว่าเวลาน้ำท่วมขึ้นมาเมียยังจำเป็นอยู่ไหมปล่อยให้ไปกับน้ำก็ได้ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวสัตว์โลกกันในตามติดชีวิต Animalวันนี้จะพาคุณไปดูม้านิลมังกรตัวจริงๆกันตัวเป็นๆกันเลยล่ะครับ

0: สุดท้ายนอร์เวย์นะครับเซเลน่าโกเมสก่อนนั้นแสงแรกครับผมแล้วก็จีบจากเคลอกันด้วยนะครับขอบคุณครับในช่วงนี้นะฮะเรื่องของถังเก็บน้ำถังบำบัดน้ำเสียคุณผู้ฟังช่วงนี้ใครที่อยากจะเปลี่ยนถังที่ใช้กันอยู่หรืออยากจะสร้างใหม่ขึ้นมาผมแนะนำกับ S-Core กันเลยนะครับของเขานี่มีความแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าผลิตด้วยวัสดุเฟอโรซีเมนต์ครับรับประกันเลยแข็งแรงแบบวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแล้วก็ยังช่วยประหยัดทั้งเวลาแล้วก็แรงงานในการติดตั้งนอกจากนี้ยังมีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมครับช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้คำปรึกษาคุณผู้ฟังกัน0765286122นะฮะถังเก็บน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ต้องที่ S-Core เลยนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: เรารู้จักม้านิมังกรกันนะฮะแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าม้านิมังกรตัวจริงมันมีนะแค่มันไม่เหมือนในรูปที่เราเห็นเท่านั้นเองนะครับวันนี้พาคุณมาทำความรู้จักกับตัวนิลกายบางคนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในโลกใบนี้มันมีสัตว์ที่ชื่อว่านิลกายด้วยเหรอแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับม้านิลมังกรฟังทางนี้ครับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่หน้าตาแปลกประหลาดมากนะครับมันมีความคล้ายทั้งม้าและวัวรวมๆกันนิลกายเป็นชื่อของมันจริงๆนะมันเป็นสัตว์ป่าที่น่าสนใจนะครับรูปร่างมันดูผสมกันแปลกๆม้าและวัวจนหลายคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่พอเห็นขึ้นมาต้องมองเลยนะมันเป็นสัตว์กีบคู่ขนาดใหญ่ครับตัวผู้นี่ใหญ่กว่าตัวเมียชัดเลยแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักมากกว่า200กิโลลักษณะเด่นของตัวผู้คือตัวใหญ่มีสีเทาอมฟ้าเขามีเขาสั้นๆที่ดูแตกต่างจากสัตว์กีบชนิดอื่นอย่างชัดเจนถิ่นกำเนิดของนิลกายเนี่ยมันอยู่ที่เอเชียใต้ก็พบเยอะครับที่อินเดียปากีเนปาลเนี่ยนะมันก็อยู่ตามทุ่งหญ้าป่าโปร่งพื้นที่ป่าละเมาะนะแหล่งที่มีพืชมีอาหารสมบูรณ์ซึ่งมันก็ชอบกินพวกหญ้าใบไม้หน่อไม้พืชต่างๆนะครับก็จัดเป็นสัตว์ที่มีบทบาทอยู่ในระบบนิเวศของถิ่นอาศัยถึงแม้ว่านิลกายเนี่ยรูปร่างของมันอาจทำให้นึกถึงสัตว์ในจินตนาการหรือว่าสัตว์ในวรรณคดีแต่ความเป็นความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ม้านะครับแล้วมันไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่นของไทยด้วยชื่อและรูปลักษณ์ที่ดูโดดเด่นมันเป็นเพียงสิ่งที่ทำใหกลายเป็นสัตว์ที่หลายคนจดจำได้ง่ายนะครับไม่รู้ดิแต่ผมเห็นรูปมันแล้วผมว่าหน้ามันเหมือนเออแต่มันก็มีส่วนคล้ายหน้ามันส่วนคล้ายม้านะฮะมันไม่ใช่กวางนะหน้ามันไม่ได้เหมือนกวางนะครับแต่มันมีเขาแหลมๆขึ้นมาไม่ได้โค้งนะฮะตัวมันก็เหมือนม้าผสมวัวจริงด้วยนะครับมันปนๆกันมั่วๆไปหมดมันคือสัตว์ป่าจากเอเชียใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่รู้จะไปหาดูที่ไหนนะไม่ใช่สัตว์บ้านเรานะครับก็มานั่งคิดถ้าในวรรณคดีเนี่ยพูดถึงม้านิลมังกรที่สุนทรภู่ท่านประพันธ์ขึ้นมาลักษณะของม้านิลมังกรผมว่าออกไปทางแนวกินเลนมากกว่าใช่ไหมฮะก็มีเกล็ดมีอะไรอย่างเงี้ยในที่เราอ่านกันมาเจอใช่ไหมในเขาเรียกว่าในนวนิยายหรือเปล่านะมันก็น่าจะออกโทนกิเลนมากกว่าหรือก็เป็นไปได้ไหมอ่ะที่ท่านสุนทรภู่ท่านอาจจะเคยเห็นเจ้านิลกายตัวเป็นๆมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็เอามาแต่งนะครับใส่นั่นนู่นนี่เข้าไปกลายเป็นม้านิลมังกรชื่อมันก็ใกล้เคียงกันนะชื่อมันก็ใกล้เคียงกันนะนิลกายนิลมังกรนะครับอาจจะเป็นนิลกายมาผสมกันกับอะไรนะที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยกิเลนออกมาเป็นม้านิลมังกรให้เราเห็นอันนี้ไม่รู้เดาล้วน
1: ๆตามติดชีวิตแอนิมอล

0: We will be back. Super Chip ภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัท Super Chip จังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ท Super Chip ตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อ Super Chip ภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะ Super Chip มีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM แท้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
11: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
10: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
11: และใกล้
10: กู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
13: ่
14: อนไขก
13: ่
14: อนต
4: ั
14: ดส
4: ิน
14: ใจทำประก
4: ัน
14: ภ
4: ั
14: ยท
4: ุ
14: กคร
4: ั้
14: ง
4: 400กด1ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319
15: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: การยกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเหมาะกับทุกคนหรือไม่คำตอบคือไม่เสมอไปค่ะผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับระดับความหย่อนคล้อยคุณภาพของผิวปริมาณไขมันและโครงสร้างใบหน้าบางคนอาจจะเหมาะกับเครื่องยกกระชับแต่บางคนอาจจะต้องดูแลเรื่องอื่นร่วมด้วยเช่นการดูแลคุณภาพผิวหรือการใช้สารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์การประเมินใบหน้าอย่างละเอียดจึงสำคัญกว่าการเลือกโปรแกรมตามชื่อหรือโปรโมชั่นเกรดความรู้ดีๆจากนภชาคลินิกค่ะ
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
18: อให้ใครมาช่วยอยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าอย่ารอเวลาทุกข์เรามักมองหาคนช่วยรอโชครอปาฏิหาริย์แล้วก็ผิดหวังซ้ำๆเมื่อไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เราได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแม้แต่พระองค์เองก็ทำได้แค่บอกทางส่วนการเดินเราต้องเดินเองไม่มีใครกินข้าวแทนให้เราอิ่มได้ฉันใดก็ไม่มีใครพ้นทุกข์แทนเราได้ฉันนั้นนี่ไม่ใช่คำสอนให้เราโดดเดี่ยวแต่คือคำสอนที่ให้พลังเพราะมันแปลว่าชีวิตเราอยู่ในมือเราไม่ใช่ในมือดวงหรือใครอื่นเราเปลี่ยนมันได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการกระทำของเราเองหยุดรอคนมากกอบกู้แล้วเป็นฮีโร่ให้ชีวิตตัวเองเริ่มจากก้าวเล็กๆวันนี้ก้าวเดียวก็พอ
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
19: ดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com ฟังฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วแหละก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับกับ The Villa Aura Clinic ครับที่นี่กับคุณหมอต้นอ้อและทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เลเซอร์นะฮะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอัปเกรดอยู่เสมอเลยทีเดียวพร้อมด้วยเทคนิคพิเศษของทางคุณหมอต้นอ้อเขาแหละนะครับวันนี้จะพาคุณมาดูโปรแกรมฉีดวิต้า PN ตัวนี้เป็นตัวช่วยฟื้นฟูคุณภาพผิวให้แข็งแรงอิ่มฟูแล้วก็คงความชุ่มชื้นนะครับดูแลและเสริมความแข็งแรงของสกินแบเรียร์ครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนั้นดูฉ่ำวาวดูแลปัญหาหลุมสิวรอยสิวผิวไม่เรียบเนียนช่วยทำให้ผิวนั้นดูเรียบเนียนกระชับขึ้นนะครับผิวดูโกลว์สุขภาพดีแบบกลาสกินพูดง่ายว่าตัวนี้เป็นงานผิวแบบเน้นๆกันเลยอย่ารอให้ผิวโทรมแล้วค่อยมาดูแลกันนะครับโปรแกรมฉีดวิต้า PN ตัวนี้1ตัวเลือกในการดูแลผิวของคุณติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับคุณหมอต้นอ้อกันได้เลยนะครับผิวพังซ่อมได้ที่นี่ฟื้นฟูในระดับเซลล์กันเลยเพื่อผิวแข็งแรงอิ่มฟูดูอ่อนเยาว์076-646-246เส้นตลาดไทยรถนาคายื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11 โมงเป็นต้นไปครับ

แฮปปี้อาวจาก Lady Prague นะครับช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วล่ะนะครับพาคุณมาที่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งฮะที่นี่ครับเขาให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์กระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮแล้วก็มีฟิล์มกรองแสงบริการด้วยนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะรถยนต์ของคุณเจออุบัติเหตุกระจกแตกร้าวมาเปลี่ยนก็ได้ที่นี่แถมยังเคลมประกันภัยชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทด้วย0762391116นะครับพูดถึงประกันภัยรถเมื่อสักครู่นี้นะครับแหมมีรถแล้วก็ต้องควรมีประกันกันนิดนึงนะหลายคนก็หาซื้อกันนะโอ้ราคาค่อนข้างหนักหน่วงนะครับคุณมาที่นี่เลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับที่นี่ครับเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายนะครับคุ้มครองอุ่นใจด้วยผ่อนได้นะครับจะจ่ายสดจะจ่ายผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนไม่ว่าจะรถชนรถเสียยางแบนอุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลนะครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆครับสาขาภูเก็ตใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่0762361400นะครับกด1ครับ

0: ารมณ์ดี
1: หมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามด้วยพรุ่งนี้เจอกันครับเวลาเดิมบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปเดี๋ยวส่งท้ายก่อนกลับบ้านกันหยิบเพลงยุค90มาฝากคุณผู้ฟังกันดีกว่านะครับลำพลลำพูนครับไว้ใจนะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไห
3: มแข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดตทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: ทำไมโบท็อกซ์ของบางคนอยู่ได้แค่2เดือนเคยไหมครับฉีดโบท็อกซ์พร้อมๆกับเพื่อนแต่ของเพื่อนอยู่ได้5เดือนแต่เอ๊ะทำไมของเราอยู่ได้แค่2เดือนของเราโบท็อกซ์ยี่ห้อแท้หรือเปล่าหรือหมอฉีดเก่งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหรือหมอฉีดแต่อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของแต่ละคนการออกกำลังกายของแต่ละคนการเผาผลาญและบริเวณตำแหน่งที่ฉีดครับบางคนใช้กล้ามเนื้อหน้าบ่อยมากเข้าซาวน่าทุกวันวิ่งมาราธอนทุกวันยาก็จะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโบท็อกซ์จึงไม่ใช่ตัววัดว่าของแท้หรือของปลอมเสมอไปครับ
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
5: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
4: สอบถามได้ที่ LINE ID @ นภัชชา _คลินิก
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำ
6: ก
3: ันเ
6: องกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
7: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
6: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
7: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
6: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001
4: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea.
1: Cool Delight 905 FM
0: 905

าขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: นต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
3: เราเด็กบ้านเราเด็กเลี้ยงวัว
2: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: ว่าต่อจากนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผย

0: หรือว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
3: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ70ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผน

0: บายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
1: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
3: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการเพิ่มฟูคิดขนาดกันไป
2: นายยศชนันยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
4: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่

0: สุดเจได้คงหนึ่งแถวรามอินทรา5บนที่34ได้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วถึงบางบ้านน้ำนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อพอท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสนไป
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
3: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
4: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือmutual benefitร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
2: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทย

0: กว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: ถ้าวันนี้คุณกำลังล้มอย่าเพิ่งคิดว่าคุณแพ้เพราะบางครั้งการล้มครั้งนี้อาจกำลังพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนเราทุกคนเคยผิดหวังเคยเดินผิดทางและเคยถามตัวเองว่าทำไมพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่สำเร็จแต่จงจำไว้ว่าความพยายามไม่ได้วัดกันที่วันนี้เราได้อะไรแต่วัดกันที่เราเติบโตขึ้นแค่ไหนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินไม่ได้แปลว่ามันหยุดเติบโตเพียงแต่การเติบโตบางอย่างต้องใช้เวลาก่อนจะมองเห็นชีวิตก็เช่นกันความพยายามทุกครั้งแม้ไม่มีใครเห็นล้วนกำลังสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้นหากล้มก็ลุกหากเหนื่อยก็พักแต่อย่าปล่อยให้ความผิดหวังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลิกเดินวันหนึ่งเมื่อหันกลับไปคุณอาจพบว่าทุกหยดน้ำตาทุกความเหนื่อยล้าไม่ได้สูญเปล่าเลยเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตสุดท้ายจะได้พบว่าตัวเราในวันนี้เกิดจากการลุกขึ้นใหม่ในวันวาน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: งชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนศักดิ์เดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุ๊ปเซียวโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
8: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
9: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
11: อให้ใครมาช่วยอยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าอย่ารอเวลาทุกข์เรามักมองหาคนช่วยรอโชครอปาฏิหาริย์แล้วก็ผิดหวังซ้ำๆเมื่อไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เราได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแม้แต่พระองค์เองก็ทำได้แค่บอกทางส่วนการเดินเราต้องเดินเองไม่มีใครกินข้าวแทนให้เราอิ่มได้ฉันใดก็ไม่มีใครพ้นทุกข์แทนเราได้ฉันนั้นนี่ไม่ใช่คำสอนให้เราโดดเดี่ยวแต่คือคำสอนที่ให้พลังเพราะมันแปลว่าชีวิตเราอยู่ในมือเราไม่ใช่ในมือดวงหรือใครอื่นเราเปลี่ยนมันได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการกระทำของเราเองหยุดรอคนมากกอบกู้แล้วเป็นฮีโร่ให้ชีวิตตัวเองเริ่มจากก้าวเล็กๆวันนี้ก้าวเดียวก็พอ
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: Delight 905 FM Music by the Sea

รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: น Over the Sea
1: Over the Sea
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังประเทศสเปนอย่างที่เราได้บอกกันไปแล้วว่ายังมีอาหารอีกมากมายและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือไวบีนแอนด์พ็อกสตูฟาบาดาเมนูอาหารสเปนที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติแสนอร่อยเหมาะสำหรับมื้อกลางวันสตูถั่วใส่หมูที่มีรสชาติเข้มข้นด้วยส่วนผสมของถั่วขาวหมูและไส้กรอกสเปนสีดำที่จะทำให้คุณหลงรักในความนุ่มของเนื้อหมูและถั่วที่ถูกตุ๋นจนเปื่อยได้ที่ผสมผสานรสชาติที่หอมอบอวลอยู่ในปากได้อย่างเต็มคำเลยล่ะค่ะปัจจุบันอาหารสเปนที่มีจำหน่ายทั่วไปทั้งในร้านอาหารและมีแบบบรรจุกระป๋องจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะเมนูจานร้อนที่ช่วยให้อิ่มท้องจึงนิยมรับประทานกันมากที่สุดในช่วงฤดูหนาวสำหรับมื้อกลางวันซึ่งเป็นมื้อใหญ่ที่สุดของวันนิยมเสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นไซเดอร์และไวน์แดงในตอนหน้าเราจะมีเมนูอาหารของประเทศสเปนเมนูไหนมาฝากกันอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ
0: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
1: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com ฟัง95 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทีม95 FM

ักที่ดีต้องสมบูรณ์แบบและไม่ต้องปรับต้องแก้เธอทำฉันเปลี่ยนความคิดว่ารักที่ดีคือรักในส่วนที่แย่รักในวันที่พลาดเมื่อเจอเรื่องยากก็พร้อมจะปรับจะแก้รักที่จะดูแลกันพร้อมฝ่าพร้อมฟันพร้อมไป

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนศักดิ์เดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: ยิงไม่รู้ไม่รู
8: ้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมันติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
14: ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าการชนะคนอื่นอาจทำให้เราดีใจเพียงชั่วคราวคนที่เอาชนะความโกรธความโลภความอิจฉาและความหลงได้คือผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเพราะไม่มีศัตรูคนใดทำร้ายเราได้เท่ากับกิเลสของตนเองทุกครั้งที่เราระงับอารมณ์ได้ไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธไม่ทำชั่วเพราะอารมณ์ชั่ววูบนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะใครทั้งโลกจงฝึกใจทุกวันเพราะสนามรบที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในใจของเราเอง
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา